0: นี่ก็เขาว่ามานะครับผมก็ว่าไปจริงเท็จแค่ไหนผมไม่กล้ายืนยันนะครับเพราะว่าแถวจังหวัดตราดมีนกอยู่ชนิดหนึ่งมันชื่อว่านกกอรอมันเป็นนกบอกสัญญาณอันตรายครับนกชนิดนี้เวลามันร้องมันจะร้องกอรอมอกกอรอมอกนะครับแต่ถ้าวันไหนมันร้องกอรอม่องกอรอม่องแล้วก็ชาวขึ้นจะต้องมีคนหามศพเข้าวัดทันทีเขาว่ามาครับผมก็ว่าไปจริงเท็จยังไงผมก็ไม่ทราบครับ
1: แนวนี่มันต้องให้ไปห้องในประเทศเขมรบุไปกอรอม่องกอรอม่องกอรอม่องหลายๆม่องนี่โว้ยมันสิได้เบาบางน้ำแน่มันยุ่งยากหลายครับ

0: นี่เขาว่ามาผมก็ว่าไป
1: นี่ก็เขาว่ามาอีกแล้วครับผมก็ว่าไปจริงเท็จแค่ไหนผมไม่กล้ายืนยันแล้วครับเขาว่ามาว่าคนมีท้องนี่นะครับถ้าถูกงูกัดจะไม่มีอาการเจ็บหรือปวดหรือตายครับเพราะเด็กในท้องนี่มีภูมิคุ้มกันได้พอถึงเวลาคลอดแม่จะตายทันทีเลยครับ
2: โอ้แปลกนะ
3: เนี่ยนะบอกครับ
1: นี่เขาว่ามาครับว่ามาจากสนามม้าโน่นนะครับ
3: ใครว่ามาล่ะครับ
1: สมชายทองขาวนึกแล้วว่าเจ้านี้คนมีท้องนะครับถ้าเดินข้ามเชือกมาเนี่ยจะต้องอุ้มท้องนานติดสองเดือนเหมือนม้าและสามีจะเล่นม้าเสียทั้งติดสองเดือนเลยครับ
3: ขนาดนั้นบอกครับ
1: นี่เขาว่ามาอีกเลยครับนะฮะภรรยาที่ชอบด่าสามีเวลาคลอดจะคลอดลูกยากเวลาคลอดจะให้ง่ายก็ต้องกินน้ำล้างหัวแม่เท้าสามีซะเขาว่าอย่างนั้นครับ
3: เออนี่ครับดีดีครับคอยสิไปบอกเมียคอยเมียคอยมันด่าเก่งเอาเหลือน้ำไหลไฟดับเพราะมีการยุดยนด่าสามีล่าครับขนาดนอนรับยังบุกธรรมดายังสี่ทำไมยังได้ออกลูกยาก
1: เออเอาไปบอกซะเอาไปบอกซะ

0: ันนี้ก็เขาว่ามาอีกแล้วครับผมก็เลยว่าไปนะครับเท็จจริงแค่ไหนผมไม่กล้ายืนยันนะครับเขาว่ามาถ้าสุนัขดุนี่ท่านไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยให้นั่งลงจ้องตามันแล้วยกมือไหว้ซะสุนัขมันจะเดินหลีกไปอย่างเชื่องๆเลยนะครับ
1: แล้วแล้วแล้วแล้วกองทามังไม่หลีกล่ะแล้วเลือกจะว่ายังไง
0: อ
1: ้
0: าวก็ตัวใครตัวมันสิครับ
1: มันก็เลยงังว่าสิไอ้ย่า
2: จักผู้ใดว่ามาครับนี
0: ่ผมก็ไม่รู้ครับเขาว่ามาผมก็เลยว่าไปนะครับนี่เขาว่าใหม่ครับเนี่ยเขาว่ามาถ้าโดนตะขาบกัดนะครับทางจังหวัดชัยนาทเขาว่ามาให้ขี่หลังควายเผือกครับแล้ววิ่งครับวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายปวดนะครับแต่ทั้งฉะเชิงเทราไม่อย่างนั้นเขาว่ามาอีกอย่างครับว่ายใช้ปากไก่ผลสารมีใส่น้ำมันนาหรือว่าน้ำซาวข้าวก็ได้แล้วทาลงไปมันจะหายปวดทันทีครับ
1: เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไอ้ที่ว่ามาเนี่ยมันของจริงกับเปล่าหายปวดจริงเหรอ
0: ผมก็ไม่รู้ครับเขาว่ามาผมก็ว่าไปแหละครับ
1: ไปว่าต่อไป
0: อันนี้เขาก็ว่ามาจากจังหวัดตราดนะครับให้เคี้ยวข้าวสารกั้นใจพ่นแล้วจะหายปวดครับ
1: อ๋อพ่นข้าวสารแล้วก็อมเราเคี้ยวพ่นหรือว่ากึ่งกึ่งกึ่งกระปาย
0: พ่นนี่ครับพ่นไปเกินได้เลยครับพ่นนะ
1: เอาว่าต่อไปว่า
0: ทางสมุทรสาครเขาก็ว่ามาอีกอย่างครับเขาว่ามาให้ใช้หอมหัวแดงเนี่ยฝานเป็นแว่นๆแล้วโปะลงไปลงรอยที่ตะขาบมันกัดนั่นนะครับแล้วจะหายปวดทันทีครับ
2: โอ้ยโอ้ยปวดปวดขาปวดขาหลายปวดตะขาบมันกัดโอ้ย
0: อยู่ไหนแล้วครับ
2: อยู่ดอนพุ่นแล้วครับ
0: อยู่ดอนอยู่อย่างนั้นไปก่อนเลยพอทางอุดรเขาไม่ได้ว่ามาครับผมก็เลยไม่ได้ว่าไปครับอยู่ก่อนรอก่อนฮะ
2: สั้นควายก็ต้องขอใหญ่เตะไปอยู่เมืองเส้นนาดไปแล้วครับ

พบกันในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณสอสมิงไพรขอเข้ามาเราก็จัดกันให้สองพจนานุเพลงเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งนี่ก็เป็นเพลงของเวียงนฤมลทั้งสองพจนานุเพลงพร้อมทั้งอยู่นำน้องบ่ต้องเก่งนะครับก็เป็นเวียงนฤมลตามคำขอของสอสมิงไพรนฤมลก็เป็นนักร้องแน่นอนครับอยู่ค่ายใหญ่อย่างแกรมมี่โก GMM แกรมมี่นั่นแหละแล้วก็บ้านก็อยู่ร้อยเอ็ดแน่นอนครับและก็เป็นหลานของศักดิ์สยามเพชรชมพูนะก็เรียกว่ามานักร้องรุ่นใหม่ฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นศิลปินที่กำลังไต่ดาวกันอยู่นะครับเพราะน้องใหม่ไต่ดาวโครงการสองของครูสลานั่นก็เป็นผู้ที่ได้ให้น้องใหม่อย่างเวียงเป็นเข้าสู่วงการนะเวียงนฤมลนี่นะก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับสองเพลงแรกนี่คุณเข้ามา 3-4 สาย 5 สายต้องขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังและผู้สนับสนุนรายการร่วมกันก็คืออู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 สอสมิงไพรขอเข้ามานี่ก็ให้กันแล้วนะครับสำหรับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2019ก็มีอีกหนึ่งสายรอฟังกันอยู่สำหรับทางด้านของทางสิงหนครนะฮะสองสายครับฟังสายแรกกันก่อนในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 กับคุณอ่ำนะฮะชื่อนี้ไม่มักคุ้นแต่เขาบอกเขาคือมนลักขวัญโพไทยเสียชีวิตพร้อมกับเสกศักดิ์ผู้กันทองอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดเพชรบุรีเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หลายคนชื่นชอบโดยเฉพาะคอเพลงเก่าคนเผาถ่านวอนพ่อกลับใจฟังอำนาจใบแดงกันก่อนครับจากหลวงกรมหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาเล่าขานตำนานทุ

เพลงที่มีเนื้อหาคนคลักๆกันเลยทีเดียวนะครับเข้มข้นกันเลยสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นระหว่างลูกเป็นตำรวจตระเวนชายแดนและต้องไปปราบปรามผกค.ตช.ด.กับผกค.ก็คือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปวอนพ่อกลับใจนะเรียกว่าเป็นเพลงที่ช้าๆซึ้งๆเพลงเร็วๆก็มีนะครับบนเผาถ่านที่ได้ฟังกันต่อไปเนี่ยแต่มาเพลงนี้ก็บ่งบอกถึงสำเนียงเสียงร้องของมนรักขวัญโพธิ์ไทยนักร้องจากอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีบ้านเดียวกับรุ่นพี่นะก็คือสังไห้ชอบเมาชาตรีศรีชนแต่มนรักขวัญโพธิ์ไทยนั้นแรกๆเสียงก็อยากจะคล้ายๆกับครูสุรพลแต่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นแนวของเมืองบนสมบัติเจริญที่เขาถนัดกว่านะชีวิตของมนรักขวัญโพธิ์ไทยหรืออํานะอํายิ้มอยู่นี่ก็คนคลักเหมือนกับเพลงที่เขาร้องต่างๆนั่นแหละทำงานผ่านมามากมายเหลือเกินนะครับทำงานก่อสร้างอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกับเพลงอำนาจใบแดงคนเผาถ่านนี่เป็นเพลงสนุกสนุกโดยเฉพาะยังมีเพลินไม่พอนั่นก็เป็นเพลงที่เข้มข้นส่วนที่สนุกสนุกก็มีเศรษฐีบี้และก็ยังมีเพลงที่รอฟังกันอยู่นะครับคนเผาถ่านรำวงก็จะนำไปสนุกสนุกกันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมนรักขวัญโพธิ์ไทยนั้นก็เป็นนักร้องเข้าสู่วงการจากการสนับสนุนของมนเมืองเหนือและตั้งชื่อเขาว่ามนรักขวัญโพธิ์ไทยเขาก็เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2127นะอยู่วงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์วิ่งลอกสลับจิตดวงจันทร์นะครับก็ลดไปสวนทางกันกับทางด้านของที่วิ่งกันมาในรถเก๋งที่เขานั่งอยู่ก็พลอยทำให้เสกศักดิ์ผู้กันทองก็เสียชีวิตไปด้วยนี่ก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับในเพลง

เซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่ถนนพาดบางดานสำหรับงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์หานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลา0624565556โทรไปปรึกษาปัญหาเรื่องรถยนต์ได้เลยครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสและพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับอยู่ใกล้ๆกันบางดานเช่นเดียวกันสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะฮะบ้านบางดานเช่นเดียวกันถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245หมู่3สติ๊กมอลยังติดค้างงานเพลงคนเผาถ่านกันอยู่ด้วยนะครับของมนลักขวัญโพไทยนะผู้โด่งดังมากับทหารพิการรักฆ่าชนะตายเสียเถิดหมอนะอยู่ไปก็ไร้ค่านี่นักรบผู้พิการนะซึ่งก็เป็นการเสียสละไอ้นมก่อสร้างชีวิตเขาก็เหมือนไอ้นมก่อสร้างนั่นแหละเผชิญมามากแล้วทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนเผาถ่านนี่แหมสนุกฟังกันเลยดีกว่าครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบ

พราะความใส่ซื่อหนุ่มล่องซุงก็โดนแม่งามงอนหลอกกันไปซะละสำหรับเพลงของสาลิกาสาลิกาล้ำเลิศกุลลิติ๋วนะครับในเพลงหนุ่มล่องซุงจากน้ำตาปีสุราษฎร์ธานีนะโด่งดังมากในยุคนั้นสำหรับทางด้านของสาลิกากิ่งทองก็รองลงมาจากโรมศรีธรรมราชนะครับตอนที่สาลิกาโด่งดังอยู่นั้นสยันสัญญายังเป็นกำชัยลูกราชบำรุงยังไม่ได้สังกัดวงดนตรียังเป็นหางเครื่องเต้นหางเครื่องกันอยู่ที่วงดนตรีของผ่องศรีและก็มาชั่วประเดี๋ยวประเดามาล่องใต้มาที่วงดนตรีดังๆอย่างสาลิกากิ่งทองนะครับช่วยเต้นหางเครื่องให้ด้วยแต่ที่บนเวทียังมีโฆษกดังบนเวทีวงดนตรีของสาลิกากิ่งทองก็คือป้องปัตตานีชื่อนี้คุณไม่รู้จักแต่ว่าเขาคือดีดอกมะดันเรียนจบปกศสูงเสร็จแล้วก็ได้วุฒิทางครูแต่ก็ไม่เรียนต่อหรอกเพราะว่าเอาวิชาดีเป็นโฆษกบนเวทีดนตรีและจะพลัดจะผลูไปเป็นดาราตลกระดับประเทศนะครับจากภาพยนตร์เรื่องเทพบุตรตาติ่งหน่งในยุคนั้นก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังสาลิกากิ่งทองอย่างดังจริงๆโดยเฉพาะแต๋วจ๋าคุณขอมาไหมขอมานะครับในจำนวน4เพลงนี้ได้ฟังไปเพลงแล้วชีวิตสาลิกาแสนหวังเวิร์ดพาเขามาเป็นเพลงต่อไปนะฮะในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้บ้านปลายนาขอเข้ามาฟังกันต่อไปครับพาเข้ามาของสาลิกากิ่งทอง

พอดังกันจริงๆนะครับในยุคสภา113 14 15สำหรับสาริกากิ่งทองศิลปินชาวหลังสวนชุมพรซึ่งในยุคนั้นนะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ว่าตัวสาริกาเองอยู่ในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักร้องชายแต่ว่าน้ำเสียงหน้าตาท่าทางก็เป็นผู้หญิงเสียมากกว่านะก็ไม่ว่ากันแต่มีความสามารถโดยทางด้านของนางจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยผู้เป็นคุณพ่อซึ่งก็มีภรรยากันตั้ง5คนนั่นในหนังนั่นนะพี่น้องร่วมกัน10กว่าคนแต่ผู้ที่มาทางศิลปินมากกว่าก็คือดิวสาริกานี่เองนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ร้องเพลงมีชื่อเสียงและก็ในหนังจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติก็เขียนเพลงให้นักร้องลูกสาวนั้นมากมายหลายเพลงเช่นเดียวกันนะยังมีอีกหลายเพลงครับมีราดรักภูมิเลียงหรือว่าจะเป็นตัวอย่างเลวว่าใจจัดสรรหมอนข้างลินดาที่รักนะฮะที่คุณขอมาสามพุนานเพลงก็ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143577074-314-357นะครับมาฟังเพลงรักจากสอนคิรีศรีประจวบตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับชำนาญก็บอกว่าอยากจะฟังสอนคิรีศรีประจวบพอหรือยังขี้เล่ก็รักก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากในยุคนั้นนะครับสำหรับเพลงพอหรือยังซึ่งเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์ชลธีทานทองที่อยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายและไปหลงรักนักร้องสาวสวยเธอจะใช้ไหว้วานอะไรทำทุกอย่างทุ่มเทความรักแต่จู่ๆก็ดันไปอยู่กินกับนักดนตรีหนุ่มรูปหล่อประจำวงนะครับก็เลยระบายความผิดหวังออกมาเป็นบทเพลงสำหรับครูชลธีทานทองบรรยายเรื่องราวของผู้หญิงที่มีความสวยโปรยเสน่ห์ว่าอย่างนั้นนะครับมาฟังกันนะก็เรียกว่าให้สอนคิรีขับร้องจริงๆแล้วเขาจะให้เพลงลูกสาวผู้การหรือว่าจะเป็นเพลงที่สัญญาสัญญาขับร้องให้สอนคิรีสอนคิรีก็มาเสียชีวิตกันเสียก่อนนะครับแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงในขณะที่อยู่วงดนตรีรวมดักกระจายที่เขียนขึ้นมาครับมาฟังพอหรือยังส่วนเพลงที่2ขี้เล่ก็รักจากชำนาญบ่อยางสงขลาครับให้กับริมคลองสำโรงและก็ทางสิงหนครบ้านปลายนาด้วย

0: ก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันนะครับบรมกวีขี่ตะลุกทุ่งไทยแต่งให้กับสอนคิรีศรีประจวบขี้เลก็รักในช่วงรอยต่อระหว่างลุงเพชรแหลมสิงห์กับสอนคิรีนั้นครูไพบูลย์บุตรขันก็ให้ลุงเพชรมาก่อนตอนหลังก็ผิดหวังกับลุงเพชรเพราะว่าเขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากเกินไปเลยห่างเหินกับครูไพบูลย์ครูไพบูลย์ก็หันมาแต่งเพลงให้กับสอนคิรีศรีประจวบซึ่งก่อนนั้นก็มาขอเพลงที่บ้านครูกันเป็นประจำแต่ครูปฏิเสธไปนอกจากจะมีขี้เรก็รักแล้วก็ยังมีฝนตกฟ้าร้องแม่ข้าตาข่มบุพเพสันนิวาสโดยเฉพาะเพลงน้ำท่วมทำให้สอนคิรีศรีประจวบเป็นที่รู้จักโด่งดังกันทั่วประเทศนะครับแต่ก็ยังมีความรักเจ้าขาไหมไม่ใช่พระอินทร์เจ้าขาซึ่งแก้เพลงเทวดาเจ้าข้านะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นเพลงที่สอนคิรีศรีประจวบกับร้องเพลงสุดท้ายก็คือคิดถึงพี่ไหมของอาจารย์ประโยคมกดานะครับอาจารย์ประโยคมกดาก็เช่นเดียวกันท่านก็ปฏิเสธในการให้เพลงกับสอนคิรีในขณะที่สอนคิรียังเป็นนักร้องโนเนมกันอยู่แต่เมื่อสอนคิรีดังแล้วครูพยงมุกดาก็แต่งเพลงสุดท้ายให้สอนคิรีศรีประจวบคิดถึงพี่ไหมเพลงแก้ก็คือน้องคิดถึงพี่นะก็เป็นเรื่องราวของนักร้องที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แถวๆกำแพงเพชรนั่นแหละผลโยธินนะครับเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 นะตรงนี้ก็ต้องพักกันสักครู่หนึ่งเพราะได้เวลาเคารพธงชาติในช่วง 18:00 น.นะครับเอาธงชาติลงจากเสาประเทศของเราเราก็ต้องเคารพกติกากันในไม่คอยใครพุ่มพวงดวงจันทร์คอยรักที่สถานีนั้นก็ส่งเข้ามาจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับหรือคุณจะเพิ่มเติมมานเพลงเข้ามาก็โทรมาที่084-300-2556 094-356-3991 นะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 รอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับซอย14อุทิศ1ส่งเพลงเข้ามา3ท่อนหันเพลงให้ฟังต่อเนื่องยาวๆกันเลยในชั่วโมงที่2นะครับของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ลาก่อนความโกหกก็เป็นเพลงของเสกศักดิ์ผู้กันทองซึ่งเป็นหนึ่งใน3เพลงดังนะครับปีวอกหลอกพี่ลาก่อนความโกหกโสภาใจดำเสกศักดิ์ผู้กันทองแล้วก็มาที่ทางด้านนักร้องยุงคนสุโขทัยยืนร้องไห้คอยใครสุพรรณสันติชัยและก็สักครู่ที่ฟังผ่านบันไปนะครับคอยรักที่สถานีพุ่มพวงดวงจันทร์เขาก็บอกว่าต้นฉบับเดิมนั้นสวนมนสวรรค์นะนะเป็นผู้ขับร้องกันมาก่อนพุ่มพวงดวงจันทร์บันทึกเสียงคนแรกแต่งโดยหนุ่มเมืองไพรทั้งคำร้องทำนองสวนมนสวรรค์แต่คนรุ่นหลังในรู้จักในนามของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่นำเพลงของสวนมนสวรรค์เพลงนี้ยืนร้องให้คอยใครมาขับร้องเพราะมีแอคชั่นมีสถานีรถไฟวิ่งเข้าสู่สถานีไม่ทราบว่าจะวิ่งไปหรือวิ่งเข้าสถานีแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พุ่มพวงดวงจันทร์แฟนเพลงชอบกันมากก็ฟังผ่านกันไปนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 พรุ่งนี้วันเสาร์เรามีรวมทุกรสชาติลูกทุ่งลูกกรุงเพลงไทยสากลเพลงสตริงเก่ายกเว้นเพลงฝาหลังนั้นไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือลูกทุ่งเก่าก็ยังยืนดำรงคงอยู่นะครับที่เก่าเวลาเดิมนะ5โมงจนถึง1ทุ่มสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้แต่วันนี้ก็ฟังกันยาวๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามา4เพลงอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับหรือคุณผู้ฟังจะโทรมาขอเพลงเวลาก็ยังอื้อกันอยู่สำหรับยาวๆกันอยู่นะฮะไปจนถึง1ทุ่มนู่นแหละ0843002556 0943563991นะครับรักกับคนรถอาจารย์ก้องกาดกำแหงเมื่อก่อนก็ชื่อว่าก้องกำใจกลัวเป็นไม้น้ำอ้อยพรวิเชียนและก็อีกเพลงหนึ่งนะครับของสุชินสินส่งเสริมไปดีพี่ดีด้วยส่วนดอกไม้บ้านนาก็มาโต้ตอบด้วยเพลงที่ชื่อว่าพ่อกันทีผู้ดีบางกอกก็เป็นเพลงแก้เกี้ยวก็ฟังกันสักประเดี๋ยวนะครับสำหรับการอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปกันนะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ละ5โมงจนถึง1ทุ่มนะอาจารย์ก้องกาดกำแหงนี่ก็เป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เดินสายทั่วประเทศเช่นเดียวกันลูกศิษย์ลูกหาที่โด่งดังก็คือทางด้านของนักร้องที่อยู่กันทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่ได้เพลงของครูก้องกาดกำแหงโด่งดังกันมากขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะจดหมายเป็นหมันเนี่ยครูก้องก็เขียนแต่งให้รักอันตรายรักแม่อันตรายพุ่มพวงดวงจันทร์นี่มาอยู่กับวงของก้องกาดกำแหงซึ่งก็เปลี่ยนชื่อเป็นขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ด
นะครับรู้ก้องกาดกำแหงเสียชีวิตกันเมื่อปี2554นะครับอายุรวม69ปีนะก็เป็นเพลงที่คุณขอมาเราก็จัดกันให้นะครับสำหรับริมคลองสำโรงฟังกันสองเพลงแรกก่อนรักกับคนรถกลัวเป็นมาก

ฟังผ่านกันไปนะครับต้องขอขอบคุณและต้องขออภัยที่เสียงขาดหายกันไปนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ผู้ดีบางกอกนะไม่ใช่ผู้ดีตีนแดงของดอกไม้บ้านนาซึ่งก็ร้องโต้ตอบเพลงของสุชินสินส่งเสริมนะสุชินสินส่งเสริมหรือสุชินใจคงก็เป็นนักร้องที่ตีคู่กันมากับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะครับสมัยนั้นก็ในทุนเขาก็ลงทุนให้ตั้งดนตรีไปคู่กันเหมือนกับทางด้านของพุ่มพวงหรือว่าคล้ายๆกับคู่ของจันทราธีรวรรณกับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแต่สุชินสินส่งเสริมนั้นไม่ค่อยมีเพลงมากเท่ากับคนสุพรรณก็คือเสรีรุ่งสว่างนะเสรีรุ่งสว่างนี่ก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นตำนานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสุชินสินส่งเสริมนั้นเป็นคนกรุงเก่าอยุธยานะก็เป็นเพลงที่ติดหูก็คือเขาลืมเราแล้วนางเอกเบอร์13ครับความหวังยังคอยความผิดหวังยังคอยฉันอยู่กำแพงพิมพ์ใจนะก็เป็นนักร้องประมาณปี2020ต้นๆนะก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงที่2กันแล้วเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาการบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับที่ลุงเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับคนกรุงเก่าบ้านเดียวกับสุจินสินส่งเสริมยุทธยาเช่นเดียวกันนะครับเขาคือตำนานเพลงแม่ไก่หลายรังนั่นก็คือ100คนหลวงของจีรพันธ์วีรพงษ์

อาจารย์ชาญเมืองสิงห์สมเสียนพันทองศิลปินแห่งชาตินะครับในเพลงเขมรตกมันก็ถูกต้องแล้วล่ะครับนะและในกระแหน่ไปทางกัมพูชาหรือว่าพวกเขมรนั่นแหละที่คอยรังควานก่อกวนยุแย่ตามชายแดนตั้งแต่สมัยของพระวิหารกันอยู่แล้วปัจจุบันนี้ก็เราปิดชายแดนนะไม่เปิดแล้วก็ทำให้มันยังไงมันก็ต้องเดือดร้อนเอาฟังกันไปคุยกันไปนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอสมมาตรราชสีมาลูกสาวชาละวันมีครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ครับพรุ่งนี้เรามีเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งใส่กรุงไทยวาไรตี้เพลงมากมายนะฮะเพลงผู้ดีเพลงลูกกรุงหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมเพลงไทยสากลสมยศทูลทองใจสตริงเก่าก็มีเพื่อชีวิตเบาๆก็ยังครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยของวันเสาร์แต่วันนี้วันศุกร์ในชั่วโมงที่2 6โมงกับอีก7นาที45นาทีนะครับ46นาทีแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยกาสวิทลุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องคารามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับกับสมมาตรราชสีมาลูกสาวชาละวัน

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311475

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com